0: เราได
1: ้พอได้ทอร
0: ์มูร์ฮาตอทอร
1: ์รอถูกกี้พัวนาย
0: เอ้ยบาร์ตอลลอยมูร์ฮัตคอนดิสูไอ้พาลก็ถอดบีไอ้ถูกกี้ไปส่วนเน
1: ี่ยไปสู่รอ
0: ไอ้อะไรอุปโลกที่อะ
1: กูสู่รอรักค่ะกี่บ้าเกตัวปรตุทิโล
0: ไอ้ไม่ได้กูกลัวหายตัวขึ้นได้ยังก
1: ็ดิสุรอค่ะบ้าลก็เป็ดบ่อไรค่ะกอลกูกลัวเกตักกอล
0: ก็ลอยกอล
1: ตุปนิกอลซาเฮาลอปาลอเป้ผ่านกัลเตตุกุรีลูกเกลี่ยเกบเร่เทลปุงาดิเล่เอเตียรูปัวลูกเกสินตานายพอได้บอลยาร์ปรานามีบอลเกบอล
0: รอฮะอากอเต้มอยจับมารูทาร์พิสอตต้อยจับมารีบี
1: มาร
0: อายุมอยนามิลูนอได
1: ้ฮะ
0: มาจับ
1: คุณลีพอได้เฮียพูลิสรีเซอร์ฟอร์ซันตุรีเอขอนตัดเอกุบมาริเล่
2: เอตาบาซิเซ่ผัดคุโมติขโมย
1: อีผัดคุโมติเตยามีมาลิกอร์กอลัดขโมบุลากิบอบุยสะพอได้เอ็กลักตกะจีบนอตเกติเอาสุยปวนไ
2: ออาจีสุยปังเอ้คุณเอทีอามีพรทมเตะขมุขอร์ดวารอร์พาเล่ขุมวาร์เซสตาครีม
1: เฮ้ยพาเล่นวาริเล่ปิสพาลอดวาร์ดิขุมมัมปิสพาเล่ดวาร์เซนหอย
0: เซมูร์พิเซไอ้ตา
1: บอล
0: มูได้ขมุขอร์กรีลขนอดูตาตอลามาริเซโ
1: อเอ็กเบเรนนิคบคบีอาคีคุริบีเอทีอา
0: ไอ้ทุกภาพิสูไอ้ขโมยหัวผ้าเล่ตอลาพังยิบอถอยเล่กุนุไปดิขีบ
2: อดิซิตังอร์ฮอบโตเล่มาเล่กุนิวขาร์ปาปอเ
1: ตตี้ฮอลเล่
0: ไอ้พิสพัลล์ดูอาร์คอนไซลอม
1: บุลโอ้ยบอดาย
0: กี
1: คุณิโซมาลิกอนีนักคอร์คอลกุลนีเรตุปนิตลาลกา
2: เฮ้ยแล้วกูตู้ไลท์ตัวผู้หัวนายปิสพัลล์ดูอะไรดิคุมาโ
1: อบอล
2: เอ้คนเนี่ยปิสพัลล์ดูอาร์
1: โอรักก็ทักกูเอ็คอนกริล
0: ไอ้ทอร์สันทอร์เฮซามาริซา
1: เด็ดเอ้ยพาเลวเอ็กเบรนนิคบคูปิอาดังอร์กุยฮัตุรีร์คูบมาริเลกริฮอสต์ขาร์ปาบอ
0: ก็ท่าตัวไ
1: อ้ที่ที่อเล่ที่อาคิคุรีบีพอดาย
0: ราอุปายะตาอุลีอาโบลากิบ
1: ออุปายตูอุลีอาโบลากิบอ100,000ตอการ์ก็ท่า
2: โอ้นอดายสูรคุรีโบลอยอาฮีกาลีลอยเก้เกติอาบิมุขวานายอาจิคีหอยพ่อกวนเฮจันเฮ
1: บุตรีอุลิยาบอยลักิบ
2: อรอรอเฮพระบุกีบาตาคุริบอลักิบอฮะ
1: เฮ้ยพอได้ซาสมซา
0: คี
1: เฮ้ยพัลเล่เฮตูรูมอร์เคลิกิคอนอลบโคลาส